0: ังงานช่วงแล้ว
1: งานออกงาน
2: Good. Give me 19 whenever you get a minute. Reference is 36.